0: ตามมงลีนี่ กาย
1: นี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาดนี้มณีตัวมาตัวมาโหแก่คุณแม่อยู่นี่คันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปลามงลีทานพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตัวมาดูมารู้มาอัตตัชิดีดีอัตตัชิดาดูบาเลิกมาดูเตกกันนี่เสกดิตามาดิเช็ดแก่ดาบางาอ้าวงูแม้สุพี่รอจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูกชอบกว่าเลยเมย์จะทอดใส่ดอปาตั้วเด้ไอ้ไหนเป็นว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโยยใส่จักก็มีช่อล้อไม่อยากบุเตยล

0: ปี้ตัวมาเลยปี้หมองลีนี่กายไปจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตัวมาตัวมาโหแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปี้หมองลีทายไปแล้วงารุงโหนี่บาผิดตัวมะรู้งารุมาอัตตัศิดิดิอัตตัศิดาดิโตบาลงมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกะจะมาดิเจ๊กเตะดาบะงาอ้าง้วยแม่สุบิ๊ดจะมาตัตติ้ม้วยทาบาเลยลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มณีตรงมาจะมาโหแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปาบงลีถ่านพี่รองาตรงโหนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัศีเสียดีอัตตัศีตานี่โตบ่ลงมาบ่รู้ติกันนี่เสียกระดิ่ดมาดิเสียเสียตาบ่งาอ้าวุ้ยแม้สุพี่รอจะมาตัดที่มวยถ่าตาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เอ้ยจะ60ตัวปาตัวเด้เอ้ยไหนบ่ว่า60จะมาจ๋าบุ60ตัวก็ช่อลงบ่ย่าบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแล้วสิเด้เด้

0: ยามองลีเลยกลายเป็นเจ้ามาข้าสาเกียบาบีมันนี่เรามาตุ้มมาโง่กันคุณยายอยู่ข้าชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ยามองลีทำบีเราหาดูโง่นี่ผาชิดตามเราหาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาเราเจ้ากันสิ่งที่เราทำได้ที่เช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สุบีเราเจ้ามาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าตัวเลยไอ้เจ้าข้าใช้เจ้าป้าตัวเลยไอ้ยายเป็นตัวใช้เจ้ามาจ้าบุใช้เจ้าก็เชื่อเราไม่ยากบุเดี๋ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิ่ง
1: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ